0: วะกากานารายจอดวังอยวะกากานารายจอดวังอยวะไกเวนเนนุติมบาลาเมบิดูโกเดตวะกาตุริมานโกไกกุมารายอะทีนัจเรจาเตนมมุชิลิ
1: Piyum yekere wer kwaro
2: Mar me pacho
1: Iti yunyo or radio